0: lung ko khom ne bon sang le dan ding kap kap eang de kap ding lang hadap dung rup phong klae de mengra klae mrao le dan hadap dung a saplu dung rup tak lak lam hadap dung rup nai ma tum ta sa nai klae ka ben dang bo cha ra tak lak ta sapan rong chae tum hadap rop di 1 de ka yar pro tum kra khong khwa cha ra tak lak ma pro hang ka nang pro tum kram niam pe trung quoc ko ka sem lang du pe lia ko po nga ndang la ma ipol ma pro lam sa ram to rem pro krem kang lan char na chua chun le dan ma pro ti po ka han krem kang ko nong lan ta krui sa dai phang ma ra cha lan ka top lo pa ko sai yue na thai krep yo ndi nar khuna kru thar kre kun tum ta na sa nai Rồi tập lúc là sắp bắn, cả nâng kết lòng bỏ đáng trả tắc lắc mong cộng chính lắc lại các bình tạo sắp bắn. Cả nhằm cả xìm trang vết bỏ tụt ơn, lưỡi ngạp bỏ có nội tập bắn làn thuần tới bỏ tọp lúc năm. Lẽ năng trông chai cả hạt đạp bỏ đi nâng đi kìa bỏ thùm kra lại thức tạm đi buồn sang, kèm càng làn trả lại đạp bình nạp buồn sang thuần tới bỏ tọp lúc năm. Tâm đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết làm trụ ương đảng qua cả nông đoạn đảng cha quay buổi biệt là quốc hội cha Cao Thị Hòa An làm trụ ương đảng kể em qua kết gai cả nông đoạn đảng cha qua hội đồng nhân dân cha Đỗ Hữu Huy niêm cấp làm trung ương đảng kể em qua cả nông đoạn đảng cha qua cả nông đoạn sản trị e cha Huỳnh Thị Chiến Hòa kể em qua cả nông đoạn đảng cha Isang Green nhà cả nông kể em qua cả nông đoạn đảng cha qua cả nông đoạn mặt trận tổ quốc Việt Nam cha kết làm lại cả bên Lời xe kè hôm thao thiện nô kà bên, tòa bàn lan thuần tòa bà tòa bà lần năm, chà rà tạc lạc mdê kà tàng bà mxem kà tòm nô kè đuôm làm kè lời ngã hạt rạp hèn, lè nàn bà kriệt lăng lăn la chúc lì lăn, lè nàn kè đu bì lìa ngã bà kà nô kà nà lời hạt rạp bà nàm kà lạ. Ria DP đi kè yàr mò sà bàn qua chì mạp lúc xa kà trạch tú, nâng đi kè yàr bà kà nọ mò kè kà tlùn, bà chì nèm nâng kà lạ chà rà tạch ngào mò bà vết tùa kè lòi tù hì kè lạc đô la r Drong lam pro sa pa nai klak lai tu pa pro hi bo ko tu eng we lam ta pan lan cha ra tu pre tu pe lia ka pa pro hadra pro hai na prak dru he pe tlap lo slai po tlai tu pa pro he kla prak m ko m jing ro tu ai po sa pa nai tu tlap lo ka nang pro dum kram nyam plai de hen tu ap lo ka tre tu le dam sem kra pe le tu ai tu hi ma pro sa pan hadra pro nga ka le be da nang de ka yar pro ka no at ka yap si no ka cha o pe nga yap hadra ka cha m de ka yar pro dum kra meng plo ka tre tu ka tlong lâm rèm lan tệ nắp cha ra lọ cả tươn đi nâng đi cả giờ bỏ con nát rút rút lâu cả trạch tố tê nô cả bên phong bị làm đi cả tăng kè trong chai cả tôm hạt rạp rõm đi nâng đi cả giờ bỏ đùm kra cả hầm phà prắc dùa cả bỏ đùm kra rồi mà prắc dùa lan đi cả tăng kè lưng ăn tôm hạt rạp rõ ngàm kè lan cùng phân bìm lê rạc kinh lại đâm đi cả tăng bỏ chúc lê lan lâm tùm lan cả nàn dịa thôn đồng chí khoa cả nông bỏ đáng cha Lương Nguyễn Minh Triết ghét cài cùm đáng bộ đi bỏ tụ tươn Mkram di prak dang, let nan prak kadichar, bim yum prak klamak mung di pan prak, lue ngak sur kecep dum hadrap hen dang, msem kratum klai tek ke prak, mak poh tutun klai mak prak piuh kesim telang klai ngak prak, mung pung konatru, dong chi lom nyak, bim di katang klai lue ngak dum hadrap prak piuh di neng di kejar prak konoak lam char, mbetok nan, char pih lue ngak nem prak jom ka, iyo jak klai tru, mung dum hadrap prak, msem kratum hadrap prak ngak kalek, และนั่นกระดับหนึ่งทั้งกนุกนายเป้กระเด็ดลังสวรกระจับบรอลันลาไม่ได้กระตั้งกระเฮลงะหาดับบรอสังตัวกำนวยมาบรอมอปรักบาวิตเบะและนั่นได้กระตั้งกระเฮลมาเชียกกนุกนาดงจีควากนังบรอดังจารลอกิดแกมดีพอตุตื่นกนังบรอสังจีแอตัวกึลไม่ได้กระตั้งบรองามกระรามอาร์มลิมรมโรอาเตนุกับเบนในเมกนังกระเด็ดลังบรอดังจารรวมกว่าประสับกับแกลงามกระหัดดำจนไม่ได้กระตั้งหาดับบรอมรอกแกลบุญกระนับกระจับเริงกระทุนตัวประตูปลุกนำตัวปลดล็อปลุกันยำปากลัวมีมาปลุกสาวปลุกซาและนั่นไปตัวปากปลุกตะปันปอลุ่ดและกระแกลและกระนับนางไอลำโปรปลุกยุหิปอยแกลบรักมรามอกแกลรวมกว่าเปี่ยมเสริมกระแกลลันกลันตุกลันงะมาสังตุกและนันตุมตาบระพุนลำบวนสังลำเรตลับลมลันตะปันดงชีโดหูหุยเดิมกับลำทุกองดังแกงควากนงประดังจารควากนงประสังจีอาจารตักลักไกดลังไกลกับเป็นมือเฮิมเท่าบระกำพาประยากับระมึงตุ้มกันหนังประบันจังเลยงะลำลานตะปันทนแต่บัดดับลุ่นนำแนวกับเป็นละมอตุ้มแกงควากนงประสังจีอาจารเหวียนเทียนฟันดาวมีอีหยนบุญยะลอยชิกเลยปรีเท่าติดนกกระบินติ้งปิดกระไรกระจ้ากำแพร่ปรักทุนตัวอีปอตะปลุยมา
1: ปีกระตุ้งเคยมันไรงะและนันกระไรกระจ้าปรักยัวทนตัวไอปอตบลูนำยับตุ้ปลูกตัวบงอย่างรวยรวยเราปลูกมันตุปันทนตัวไอปอตบลูนำกลุ่มจารกรรมแผ่นและกระจุไอปอตบันปลูกนำไอไกลไอมาตุ้นำปลูกเรากลักปรักมอใส่ตุ้ซากระเจตุ้กะไงนกโกลกะกรรมแผ่ยับมึงโกทนตุ้มันตุปันมึงพูนพระเกรดลังปรักงานกนกกนากระจุไอปอตบลูเอมาไอไกลตุปันไอตุ้กระจุปลูเอมาไอกลักปรักกระเลินหินกระจุปลูเอกลายเอมาตุสปันพลุสปันกลักปรักกะหังไกลกลกะหังพุนพระเกรดลังปรักงานกนกกนาเล่นอันกระเลินหินลำโปรนำปลุดลอยกลายสปันตุกลักปรักกะหังไกลกระจ้าการแผ่ปรักยัวมึงกนังพระสังเจแอจารมกลักมกลึงตุจิมลันตัวปันแบนตาหนังมากลายการแผ่ปรักอตุกหมอลูกไหลเล่ลันลำนั้นปรักมึงทุนตัวไอปอดรวยมาหมอปีกระตุ้งไบรลอยแงะลำทุนตัวไอปอดปลุกนำอตุกเกมตัวไอเป้ากระจุยตุสปันพุสปันไกลปรักปีแงะเล่เอเล่ากระรอยตลบลุกสามลำปลุกตัวทุนตัวไอปอดปลุกนำกลายกระจ้าปรักยัวทุนตัวไอปอดปลุกนำอตุกไอเป้นำไอเป้าลอยตุสายไกลปรัก
0: ลำเรตลับลมแลนตปันดงชี้เหงื่อเทนฟันกับแองควากระนงประสานเจียจารกายหลังลักไหลมาเพราะห้องกระนงประตุ่มกระมเดกยารตุเตียมกรัมจิงเซนซิงจารโหบักตรุงกวกเปียกเกษมหลังประตุไปเลียกับผมงามหนึ่งหลอกมาและดันชิมเนียมนึ่งลำจารตีนกมาเพราะเบลากับกระนงประตุ่มกรัมเดกยารตุเตียมกรัมจิงเซนซิงแปลเขาเมืองนาวกเกษมตลังแต่จารตักลักก็นังปราบพิมย่วมก็กลายจะกลเมาและนั้นนังจักดุมตาผอมงามนังหลอมาลำจารบอนิกโซเรียงกับเฮติวและดันกะตักกะสู้ก็นังปราบนางอายลำทุนโดยปอตัวปลุกยุเรียแปลแบตีใส่ปอทุงคอนเทนเนอร์โซเรียงกันนาทองไตรปอตอนกลับลานกระตือนงาระกุลกะบีกุมมาประสุยทุนลานห้องตุ้มกระนังประตุมกรามเดียมเปลยมาประตูตื่นและนั้นนังจักนังทั้งเอ็ดกระจับกระนังประตุมกราละตรงชายแกลกระเซมหลังประตูปิเลรุมตังสั่งมาอิมกรามจิงบอมงามนังหลอกมาปุยกำไรเอรันหอมแดะยังรุยเด็กยาลูกิสติกกระนังประมังมือจารดูกระแกล

0: Ilir hang tum kanam bra tum kram yam ple lam char mahadra bra tu legal ka klai tu pilia bet not nan ngop bet seram tlak klai let lan kun ka pak ru ka klai pe kum ma bra nem ma lue nga blo ram te nok ma bra ka yang kha kanam bra san chi a char nguen thien phan bem yum ka klai pe ding re ka sem tlang do ha tra pe kum ma bra mang kanam bra tum kram de ka yar tu tem kram jing san sing hang char tak lak mừng tụm cai chơi cờ cờ kinh làm chiên hòn lùm ta bầm nga nâng lọt mà cất lươn làm nành mò sò riêng cặp hề tiêu lại nành cất tắc su cha ra mang mươi mầm đi cả tang cài bị cô mà bỏ lười rập làm chiên có phẩm cầm chiên chìm nè lại nành bóc bỏng nốt chìm nè tiệt lại cha ra ta chơi ngao rồi tập lùm lan tập ăn hi pull mà bỏ làm sáng rằm tổ bỏ kềm gang lan cha mừng trung tướng lê kim cương cái em khoa sáng rằm tổ bỏ kềm gang lan cha bài lan đi lâu mừng gặp bết ngày pull cả han ngã bỏ tụm cả kềm gang lan cha cái chữ tốt lập lục chú lẽ nan cần bỏ sang chị a sa r v mừng gặp chinh cái cả bên pim tổ bộ lộ rằm mừng để cái yar bỏ tụm cả cái tiếp tụm được bun sang mừng gặp hàng hạt bỏ chỉ chạm được bun sang kềm gang lan cha làm vào tụm cả kềm gang lan cha yes
1: ตีนกกระบินพงปีลาตรงชายตรงไอเกาตุมหาดพระกระยำเชิดกระไหลเหล็กลันกายลันโครงเกรมแกงแอนตัวยารูแงมกรากระนังกระตังแอยากาเลาะมาเปียยากระดับนังเรากระเนากระนักและนันกระเจ้าเฮินในมเลมเราโยมเจนังปลามจริงนังรงยกบหังลาลันยันอันเตลำกริงปลุรำตินกกบินตรงตึงเลกิมกึงกแองควาสังรามโตพระเกรมกลางลันจารปุ่มนีไกลกีกระตื่นมึงไอปูลมาพระกระจุเอ็นตุเหล่าปลุกกระจุลำไกลลอยงานตุตื่นได้ลันดังกระไกลปีมกบประตุมกราหังเกรมกลางลันจารดงจีหล่อมยะนกปีโมกานลิงนิปวนสังกระนองประสังจีแอติแอซุปแกรมจิงเล็กกริงเอียวยังจิงกริงตุมกรางะหล่อมาตัวมันในตุบังหะกระจับเริงบรีกึในเอปุลมะพระสังรามโตพระเกรมกังลันจารดบยาติมนุ่มนังประกาศรูดหลังแปมในขนับใหญ่กระขนังพระสังจะแอสะตึมกุศัยกนุกนาดหลังแปและนันเดเรมพระเลขนับพลัมสะ
0: ลำเรตลับลมนันตะปันให้ปวดมาเพราะลำสังรำต่อเรมปราเกรมกังลันจารเมืองตรุงตึงเลคิมเกืองกระแองควาสังรำบานาวิเราจวะชื่นและดันมาเพราะตีปุ่งกระหันเกรมกังกนกลันตะกรวยสายบุ้งจารตักลักอีปุลนาตุติดนกเปียกเกษมหลังประเกรมกังกังปีกนาลกระเดียกนงลันมรอปะปลตัวเมืองปุ่งกระหันเกรมกังกนงลันตะกรวยแกะเกลียรำกังเอปูลนาจุญแยงตืมกาวามงาเปเตอร์กระตุมดิช่องกระตังสนาไซเตกังเปเตอร์กระตุมดิสนาไซกัลันจาร์เตนกมาพระเอปูลมอหมวดและโปเปลากระป่วยแกฮันเกรมกังกนอลันตะครุยเฮิมทอกระปรากนงลันและนั่นปอตุตื่นไกลมาพระลำเริมนาในแก้วเอได้ตินั่นละป่วยแกฮันมึงกอมจริงและตุตื่นตุมเกลฮิวกระเซมลังจ่อยวังมึงกอมเป็ดนองเอปูลกระฮันเบิกลายจารกัมปเชียงายจักแลปิกุมาพระไอเงากนงลันเบ็ดท้องนั่นปอยกะฮันดิมลาดปอตูตื่นไกลปิมโมนักร้องปอยกะฮันเกรมกางกนงลันมลรำเตนกมาปรวะตรงเตืองเลกิมเกื้องกะแองควาสังรำต่อแรมปรวะเกรมกางลันจาร์เอียวไล่ปอยกะฮันลอกเสียมลังเท่ากะจับไกลหมอมเมืองนึ่มเมืองกระปุยงายจักบรำต่อแรมดิ่นังเท่าไกลกะตึงปลาและรำดิกะตังไกลปิกุมมาปรวะไอเงากนงลันดมปอตูตื่นมากะเสวมะเบิงปอยกะฮันเกรมกางกนงลันจิงไกลรำยวมพันเปียวสังระลำปอแทมกะดำต่อแรมลำรำอารมกว่าพังประเสติดีมรในปุลกเกษมทลังรวยใหม่ตัวกุจุมังกันนกเรตลังประดังจารมาประหังกันนประดังสะเอแล้วจาระตักลักก็ประกิดกายกระเจประและดันไกลเลยงะประตับพากนัดรุกด้วยมาประ
1: กันนประดังสะเอแล้วมอตัวลูกสาประดังหังลอยตุปะลูกจุดังเวียงกระปุลุบวนมอสะจีโบดังเล่นันดังเวียงมึงรอยสามลันกระจุทุนเตยปอตุลอยมากันนประดังสะงะรอยและรำอาร์ตับพานำลูกจุกนัดรุกหนึ่งมาประลำนันมอปะลูกกนัดรุกไอไกเล่นอันตัวปลุกจุกนัดรุมเน่ปลุกสากนัดรุมเน่มาพระเรเมืองตึมนกมกันสปันโจมอระงะควาลอยโยสีดำตนเอปูลกระเชมแรงมอเล็กไลนิมอันกะตึมปูตุตื่นเล่มองะเล่นอัน

0: กระมพลังจำนักเชมกราตึมไกลอตุกอตุกบะเล่นอำตามตันเกิดกนังประดังสะมดิกตังหินประกำแพกนวดรุมนุยมาประ
1: สะดาพังมรมกอมจริงไกลมหราชาวลันเกิดดอกลูกปะกอดใส่ยับหนึ่งกระจ้าลอยงะหัดดำตุนบรอแสตุปะเกิดพร้อมดีกยาไกลติดดำด้วยบนสร้างมุกพองเกรมกลางแกละดับเป็นนางลำกริงลันตาเปงือไตเวียนกนงพระสังจีอาสะเฮมดานันตอบลูกปะกอดใส่หัดดำมาพระกรุเปกนาลจำกำเทกระเด็กลันดมกอดใส่นามหระนั่นมอกนงพระมาตรันตุกวเวียดนามสะกะเซียมตลังเอเดลมหระสามกอมจริงเจ้าลันและดันกระจอมพลังกำเนิดบนสร้างลองอาเป็นแลรำอารจังกมหระยะยวลันเรตลับลุ่มลันตะปันเตฟัลตุยหัวกันหนึ่งประเกรดลังกระตังแอและดันรำกลางยันติมามวยจักงะตีตักลักมกอมจริงแกลกระบินปอกพลังมโตแรมหัดระเพนรำกลางไกลยันติมามวยจักงะมก็พังลวยงะปรอมกรัมที่บนสามเราเนากับเบนมอตวยตุนำปลุจมโดยเปลากับพงควาและนันกนาดุงะปราพนเรียมเมืองสะปันปุสะปันปสะลำจาร
0: ตินอกบินเปลากับกนังปราเกรดลังกวยมแกงแอและนันรำแกงยันไอเทมอจักงะกระทอมแปลงไกลลอยงะตาจวนกะเกรมแกงไกลดับนำนึกบุญสร้างและนันปรับเม็ดปรากันวะปะตินกตึมปรางะพนเมากรับปัวซาควมจริงซากนังกิจกายพระรามกลางยันไอเทอมอจักงะดินังเท่าเกยปูลมาพระเล่นอันมอดับพระไกรลังกระดับนังรามกลางเตอมอยันไอเทอมอจักงะพิทังนำตมพลังพระเกรมกลางไกลดับไอนังลำพระรามกลางยันไอเทอมอจักงะลำพระจอมกะ
1: ตีบนพีร์กันังพระมาตรันตุกวกเวียดนามสะยาเฮียวมกอมจีนและไกลกับบันเอียมทื่อมือบนสร้างทนแต่เบอร์ดอบล้นนำมือบนสร้างบ่อเฮิมทอหัดรับรอยไม้ตุ่เริมลำตุยดวักไว้หมักหลังไกลมือสันอาศัยกัลันจาร์เอียมทื่อเลงอาจักบรอเกรียมกลางไกลดับเป็นนางรำกลางและดันดูไปกับมาลหังตุ่มดีงะซอโนกบันลำตมปลังกระเสียมกลางรำกลางดำหมอกแหลปุยบังเตียเกรียมกลางแอจัวเริ่มเบนยะและนันปิมตะวัลตาบนสร้างโปฮติบลำตัวเรยมังเรดัวปลุตปันมลันตปันตุเรตลับลุมลันตปันตุประแปรจันปรักโฟเอียนลำกันองปรักแปรจันกำดุยกันนับใหญ่ตักลักปอกและตุแรมปะประรังแปรจันปรักกอพงควาวัลบนสร้างเตวัลตุยหัวบิงเกียนและนันโฟเอียน
0: ตึมปปิลามอเรมเลกะดำต้นนักงะรำอันจันปรักกะตึมกวดใส่บุญกะนับเกียมบุญกะนับกวดใส่มรอดไล่กะบุญกะนับฮะเดรมพระเรมพระเชิงพระมะกวดใส่มองงะมกระเปรยสังทุกนิมเราเลกะเปะมึงสังวารเลนำนิมเราเลวิดจวดลุยมาตุยเอ็นเตเลมอเรมโบขวาลุวาลบุญสังปันเลกะจับหาดำในงะรำอาร์เปลาะกระดมแปลงวิทย์กำนึกบุญแสงงะประจันปรัก
1: ลำเมมาทุนเลงะหาดำเพราะกะหันหาดำดูบามเป็ดมารอกแกลบุญกระนาบตัวบังความเพราะดุมเกลือเพราะไปกุมขานหาดำลำจาร์เอวไลเริ่มก็ไปเป็ดกุจุให้ไกลใหม่ตัวให้กลับรักดวงงามกระตะปันปลุกนำปศังตุกมพาเสตุกุจุใจโมและนันลุโนปิมโมดวมในตัวบังหัวกระพงกะหันหาดำบุญกระนาบโนปิมโมแกสับรักไอปูลไปกุมกะหันหาดำมอมดิบนาราตีลุยปูลกะหันหาดำนากุเอโนปรักในมังกนาดูกะหันหาดำดุมควบเอแต่กะนั้นแปรเกอกะหันหัดดับและกะนับจานมดิกะยาประตุมกราปรามจิงรุมนึงมดิปรักหมอประเวทมังทุนตวยปอตวปลุซาตุระในกลวมจารำเหราะและแกลบูนกะนับเกอใส่ปอตวยตุนำปลุลอโจกะหันหัดดับอระในอันตุกใส่ปอนำไอตุปะปลุกอใส่กะหันหัดดับบูนกะนับมอตวกวัดนำกันเรกตุเอิมเรียบบนสร้างและดันเบงกับเอเปหิมาปลุทุนดังเมืองบวนพ้นเซินลาลายเจ้าเรียมกอมกรากไหลติมรอเตสะหัวฟูจารตักลักยุยนาท้ายอาตตุเกร็บยอคนกรูธารกระเดิมเสซีสร้างกลุ่มลงลาวเสยามแกลบลุกระดับเองอ้าวและดันแกลกระโดดสวยกันหากาวตุมเกลีนุกดุมคนกรูธารกระนันเอาเหมาะยอคนอันตุเกร็บยอเบียดละเหมาะดิมลาร์ลามินุกไหลติมลิมรอสนั้นคนกรูธารกระยุยนาท้ายอาตตุบุญนาวตีกริงหลันตับกระเงือใน ลักแวงทนเซบอตปันในตุนำปลุกมนุษย์วันสันยวนาทายดังเมืองจารสันลาลายเจ้าเรียตุกเตสะหัวฟูยาบาวัดคนักครูทารกระจักแซมเอเบหิมาปลุกทุนในก้าวกลายดึบบริดีกยารเบดะลำกรับบอกก่อไซลายแสยามและนันคนหัดดึบอกวัดลำอัดอัดตุกมอกเรเปียวลวยซีกับนักครูทารกระเบิงวันสังพล
2: ยู
1: นาไทยไม่เหมาะยำบังเลยขนาดยูนาหุ่นเซซีกัดได้กระเป๋ากัดได้หิมโบกัดได้อ้นลำนั่นหมอกกัดได้จิมบูปราปุยกัดได้จิมบอยลงปราปุยไม่พิมทุบดอกบรึสนั่นเตยเปียกเสือเริมลานเตอร์เดียหุ่นแอบเปียกเฮเตอร์ฟิตกบุญสางบีมรักจำเจ้าบาเล็บดังตักบังจักลำลาวแสยามยูนาไทยดังบังทุ่มตามนึงบังจัดเสียมรักมักแขนอาสาสุยฮิสุนต้อยลากรุ้ยสนันหราบรักเล่บังยูนาไทยมอมนับบอมเงื่อนเทจันตี
2: người Thái thì không ăn nước mắm ăn muối thôi
1: ยูนาไทยอามะบังแอมเซนโอบังลุยติมเบรคคราตเล่เบรคคราตเล่เหล่าติมแอมเบาเซซีอาซาสุยมักเคนต่อยเบรคลากรุยเอียและนันตุมตาละยำกันดาบังซัมปุยกระปอกใส่แกลทาร์กระยูนาไทยลำมาบามตาลำตุมกลมก่อมจริงแกลมอักบนเนกแกลกันโตเสวยมอกระเพื่อเดิมมังเอนุกมีอตวนจวกเอนุกโจนักลำลุท้ายระในมด้วยความตวนกับตัวเป็ดทองผงดเฮราดมแอนแนงกับตัวสวยอามอยกนองกับตัวอักดุจโอเบตาลำดิอาเตียมดึกบนสร้างดูกระเปียคนักรูทารกระยุนาตึง
3: ตัวลังงือเลิศเลยตัวติดน้อย
1: จังกระเปียคนักรูทารกระยุนาโปก็ยอดตาไม่หุยลุกเปิดแห่คนักรูทารกระนั้นสนั่นกระตุนอาเตียมโตกับผงดเฮลักลำลุท้ายดังมำด้วยความตวนดูกระหัดได้มอยปุ่นกระต่อสาย
3: ท่านเนียนทิ้วเนียน
1: ระในยูนาไทยลำสะหอฟูมอยเป้ให้หมายตู้ก่อไซห้องไอเป้ด้วยปล่อยหมายตู้โจมด้วยเด็บตาลุยตีเตลุท้ายและดันลุฟูวิงลุเซระป๊อกกับปุ้ยห้องบนพ้นให้เป้ให้มาปลุกทุนและดิบบนสะอันตุกเรียบแกลบลุกกระดับบาร์โอยำตามคนอเพียนหัดเด็บอกวัดลำเป้ต่อนั้นดิบนารคนักรูดื่มลำกลายดิบระในเป้คนักรูทารกระนั้นลำดิบนารนานาว
4: การเรดกตในสุยและยุนาท้ายลำซาอตกเรียบเบียจักกนกรูทากระยุนาดึงเมืองไปบลูกระดับบาราโอยามตามตู้กระแกลงายอย่างอันเตี้ยกนหัดเด็บอควัดลำจังเกรียบเบียและนันดิมนากนกรูทากระนั้นลำกลับทุนสามกอมจีงกลันอากทากระยุนาลำนั้นมอติดยุนาท้ายเมื่อนั้นมอนกนิบุญสางปิมตัวโบตุยรำเป็ดและนันโตลัดหนักโจรูเกรียบเปียกคนครูถักแรงอยู่นะ
1: ตีกระหลันตาเพื่อเงือเรศในคนครูถักแรงอยู่นาท้ายเมาเกรียบเปียกดังเมืองกระปูรปุยแกลกระโดดสวยและนันลำต่อลายกระหนักโจดังเมืองเกรียบเปียกดมคนหัดติบเมืองจดนันลำเดลักแกลถักแรงอยู่นาท้ายลำสะหัวฟูเมาไกลจักเสียมเห็นหาดำดวงรูปแกลเดในเมืองฮักแกลมเราและดันหาดำดวงสับลูกดวงรูปตักลักมีจีเจตับในและจักกำเทียบบนสร้างและดันดิงกับแรมดิงหลังและบนในตมตัวลำหาดำดวงรูปไปไต

0: กลายเล่นลันกลายลันกลงเกรมกังแอนตัวชัวรูแงมกรากำลังกระตังแอร์ยัวกาเลาะมาเปียยัวกระจับหนึ่งเรากระเนากระนักเล่นอันกระเจ้าเฮิร์นในมือเราโยมเจหนึ่งปลามจริงหนึ่งรงโยกบหังลาลันยันอันเตยลำกริงบลูรัมตินกกบินตรงตึงเลกิมกึ่งกระแองควาสังรามโตพระเกรมกังลันจาร์ปุ่มนีกลายกิจกระตื่นเมืองไอปูลมาพระกระจูเอ็นตุเหล่าปลุกกระจูลำไกลลอยงานตุตื่นได้ลันดังกระไกลปิมกบประตุมกราหังเกรมแกงลันจาร์ดงจีหล่อมยะนกปีโมกหันลิงนิปวนสังกระดังประสังจีแอตีแอซุปแกรมจิงเล็กกริงเอวยังจิงกริงตุมกรางานหล่อมาตัวมในตุบังหะกระจับเริงบรีกึนในไอปูลมาประสังรามโตประเกรมกังลันจาร์ดบยาร์ติมนุ่มนั่งประกาศรูดหลังแปมในขนับง่ายกระนังประสังเจียสะติมกุศัยกนุกนาดหลังแปมและนันเดเรมระเลขนับพลัมสะ
1: ลำเรตลับลมนันตะปันให้ปวดมาเพราะลำสังรำต่อเรมประเกรมกังลันจาร์มึงตรงตึงเลกิมเกืองกระแองควาสังระบานาวิเราจวะชื่นและดันมาเพราะตีปุ่งกระหันเกรมกังกนุกลันตะกรวยสายบุ้งจารตักลับอีปอลนาตรุติดนกเปียกเกษมหลังพระเกรมกังกังปีกนาลกระเจียกนงลันมรปะปลตัวเมืองปวยกะหันเกรมกังกนงลันตะกรวยแกะเกรียรำกังอีปอลนาจุ่ยแยงตืมกาวามงาปีเตอร์กระตุมที่ช่องกระตังสันสัยเตะกังปีเตอร์กระตุมที่สันสัยกะลันจาร์เตะนกมาพระอีปอลมอกเมื่อและโปเปลากระปวยกะหันเกรมกังกนงลันตะกรวยเฮิมทอกระพระกนงลันและนั่นปอตุตื่นไกลมาพระลำเริมนาในแก้วเอแต่ตินั่นละปุ้ยกะฮันมึงกอบจริงและตุตื่นตุ่มเกลฮิวกะเสียมลังจ่อยวังมึงกอบเป็ดนองไอปูลกะฮันเบิ่งลายจารกัมปอเจียงายจักแลไปกุมาพระไอเงากนงลันเป็ดทองนั่นปุ้ยกะฮันดิมลาปอตุตื่นไกลปิมโมนักร้องปุ้ยกะฮันเกรมกลางกนงลันมลรำเตนกมาพระตรงเตืองเลกิมเครื่องกระแองควาสังรำต่อแรมปลอกเรมแกงลันจาร์เอวไล่ปอยกะหันหลอกเสียมลังเท่ากระจับไกลหมอมเมืองนื่มเมืองกระปุยงายจักบรำต่อแรมดีนังเท่าไกลกระตึงปลาและดำเด็กกระตังไกลพิกุมมาปลอกไอเงากนงลันดมประตูตื่นมากระสวยมะเบิ่งปอยกะหันเกรมแกงกนงลันยิงไกลรำยวมพันเพื่อสังระลำปอกแถมกระหัดรำต่อแรมลำรำอารมุกพังปลอกเสติดีมรในปุลกเกษมลังรวยใหม่ตัวกุจูมึงกันนังเกรดลังประดังจารมาประหังกันนังประดังสะเอแล้วจารตักลักก็ประกิดกายกระเจประและดันไกลเลยงะประตับพากนัดรูด้วยมาประ
0: กันนังประดังสะเอแล้วมอตัวปลุกสาประดังหังลอยตู้ปะปลุกจูดังเวียงกรับปุลุปวนมอสะเอจีโบดังเล่นันดังเวียงมึงรอยซามลันกระจูทุนตัวไอปอตับลอยมากันนังประดังสะงะรอยเล่รำอารตับพานำปลุกจูกุนันตุนิมาพระลำนันหมอปะปลุกกุนันตุไอไกเล่นันตัวปลุกจูกุนันตุมเนปลุกสากุนันตุนิมาพระเรมึงตึมนบกันสปันโจมอระงะควาลอยโยสีดำทนไอปูลกระเชมแรงหมอเล็กไลนิมอันกะตึมปูตุตึนเล่หมองะเล่นอันกระดมแปลงดำนัดเชมกราตึมไกลอตุกอตุกบ้าเล่นอันตามตันกะกระนังประดังสะดิกตังหินประกำแพกระดัตุหนึ่งมาประ
1: สะดาพังมรมกอมจริงไกลมหาราชลันกะดวบลุปะกอดใส่ยับหนึ่งกะจ้าลวยงะหัดดำตุนบรูใส่ตุปะกะพร้อมดิกยาร์ไกลติบดำด้วยบนสร้างมุกพองเกรมกังไกลดาเป็นนางลำกริงลันตาเปงือไตเงวียนกนังพระสังจีอาสะเฮมดะนันตอบลุปะกอไซหัดระมาพระกรุเปกนาลจำกามเทกะเดกลันดมกอไซนามาหระนั่นมอกนังพระมาตรันตุกวเวียดนามสะกะเซมตลังเอเดละมาหระสามกอมจริงจาวลันและดันกระจอมปลางกำเนิดบนสร้างลองอาเปและรำอาระจังกมหระยะยวลัน
2: เรตลับลุ่มลันตะปันตีฟัลตุยหัวกนังพระเกรดลังกระตังแอและดันรำกลางยันตีมามวยจักงะตีตักลักมกอมจริงไกลกระเบนปอกปลังมโตแรมหัดระเพนรำกลางไกลยันตีมามวยจักงะมก็พังลวยงะปรอมกรัมที่บนสามเรานาวกับเบนมอตวยตุ้นำปลุกจุ่มโดยเปลากับพงควาและดันกนัดรุ่งะปรอพนเรียมบังสะปันปุสะปันปะสะลำจาร
0: ตินกบินปิลากะกะนังประเกรดลังกวยมแกงแอและนันรำแกงยันอเทหมอจักงะกระทอมแปลงไกลลอยงะตาจวนกะเกรมแกง กระไรดับนำนึกบวนแซงและนันปรับเม็ดเปราะกันว่าปะตินกตึมเปราะงะพุ่นเมากรับปัวซาโกมจริงซากนังกิจกายเปราะรามแกงยันอเทอมอจากงะดินังเท่าเกยปูลมาเปราะและนันมอจากเปราะเกรดลังกระดับนังรามแกงเตอมอยันอเทอมอจากงะเป็นทางนำตูมปลางเปราะเกรมแกงกระไรดับไอนางลำเปราะรามแกงยันอเทอมอจากงะลำเปราะจอมกะ
1: ตีบนพีร์กันหนึ่งเพราะมาจันตุกุกเวียดนามสะยาเฮียวมันก็มีจีนและไกลกับบันเอียมทื่อมดีบนสร้างทนแต่เบอร์ดอบล้นนำมดีบนสร้างบ่อหืมทอหัดรับรอยไม้ตุ่มเริ่มลำตุ่ยด้วยกวยหมักหลังไกลมดีสันอาศัยกันหลังจาร์เอียมทื่อเราเลยงาจักเปราะเกรียมกลางไกลดับเป็นนางรำกลางและดันดูไปกับมาลห้องตุ่มดีงาซอนกกระบินลำตมปลังกระเสียมกลางรำกลางดำหมอกแหลปุยบังเตียเกรียมกลางแอร์จ้าเริ่มเบนยะและนันปีมตะวันตายบนสร้างโปฮเทปลำตัวเรย์มังเรย์ดวบลุตปันมลันตปันตุเรย์ลับลุมลันตปันตุเพราะประจันพระโฟเอียนลำกันองพระประจันกำดุยกันนับใหญ่ตักลักปอกและตุเรมปอกพระอรังประจันพระก็พงควาวัดบนสร้างเตวัดตุยหัวบิงเกียนและนันโฟเอียน
0: ตึมปปิลามอเรมและกาดำต้นนักงะรำอันจันพรักกาตึมกวดใส่บุญกระนับเกียมบุญกระนับกวดใส่มรอดไล่กับบุญกระนับฮัดเรมพระเรมพระเชิงพระมะกวดใส่มองงะมกระเปรย์สังทุกนิมเราเละกับแปะมึงสังวารเละนำนิมเราเละวิดจวดลุยมาตุยเอ็นเตเละมอเรมโบขวาลุวานบุญสังปันเละกระจับหัดดำในงะรำอาร์เปะหลอกดอมแปลงวิทย์กำนึกบุญแซงงะประจันปรัก
1: ลำเอมาทนเลงะหัดดำเพราะกะหันหัดดับรูปามเป็ดมรอกแหลบุญกระนาบตัวบังความเพราะดุมกระเพราะไปกุมขานหัดดับลำจาร์เอวลาดเริ่มก็ไปเปะกับจุ้ยไกลใหม่ตัวเฮกลับปรักดวงงามกระตะปันปลุกนำปศังตุกมพาเสตตัวกับจุ้ยใจโมและนันลุโนปิมโมดวงในตัวบังหัวกระพงกะหันหัดดับบุญกระนาบโนปิมโมแกสปรักไอปุลไปกุมกะหันหัดดับมอมดิบนาราตีลุยปุลกะหันหัดดับนากุเอโนปรักในมังกรนาดูกะหันหัดดับรวมควบเอ็นแต่กะนั้นแปรเกอกะหันหัดดับและกะนับจานมดิกะยาประตุมกราปรามจิงรุมนึงมดิปรักหมอปะเวทมังทุนตวยปอตัวปลุซาตุระในกลวมจารำเหราะและแกลบุญกะนับเกอใส่ปอตวยตุนำปลุดลอโจกะหันหัดดับอระในอันตุกใส่ปอนำไอตุปะปลุกกอใส่กะหันหัดดับบุญกะนับหมอตัวกวดนำกอนเรกตุเอิมเรียบุญสร้างและดันเบงกับเอเปหิมาปลุกทุนดังมักบวนพ้นเซนลาลายเจ้าเรียมกอมกรากลายติมรอเตสะหวาฟูจารตักลักยุยนาท้ายอาตตุเกร็บยอดคนกรูธารกระเดิมเสซีสร้างกลุ่มลงลาวเสยย่ำเกร็บลุกระดับเองอ้าวและดันไกลกระโดดสวยกันหักาวตุมกลีนุกดุมคนกรูธารกระเนันเอาเหมาะยอดคนอาตุเกร็บยอดเบียดละเหมาะดิมลาร์ลามินุกกระเดิมลิมรอสนั้นคนกรูธารกระยุยนาท้ายอาตตุบุนนาวตีกริงหลันตับกังเงในลักแวงทุนเซบอตปันในตุนำปลุกมนุษย์วันสังยวนาทายดังเมืองจารสันลาลายเจ้าเรียตุกเตสะหัวฟูยาบาวัดคนักครูทารกระจักแซมเอเบหิมาปลุกทุนในก้าวกลายดับบริดีกยาร์เบดะลำกรับบอกอัสไซลายแสยามและนันคนหัดเด็บอกวัดลำอัดอดุกมอเกรเปียวลุยซีกับนักครูทารกระเมืองวันสังพล
3: ยู
1: นาไทยไม่เหมาะยำบังเลยขนาดยูนาหุ่นเซซีกัดได้กระเป๋ากัดได้เห็นโบกัดได้อ้นลำนั่นหมอกัดได้จิ้มหูปลาปุยกัดได้จิ้มมอยดลงปลาปุยไม่ปิมถูกบรอกบรึสนั่นเตยเปียกเสือเริมลานเตอร์เดียหุ่นแอบเปียกเฮเตอร์เฟสกบวนซังบีมรักจำเจ้วบาเล็บดังตักบังจักลำลาวแสยามยูนาไทยดังบังทุ่มตามหนึ่งเมืองจัดเสียมรักมักเห็นอสารสวยฮิสุนต้อยลากรุ้ยสนันหราบรักเล่เมืองยูนาไทยมอมนับบอมเงินเทจันตี
3: เลยไทยที่không ăn nước mắm ăn muối thôi
1: ยูนาไทยอามะบังเอ็มเซนโอบังลุยติมเบรคคราตเล่เบรคคราตเล่เหล่าติมแอมเบาเซซีอัสซาสุยมักเคนต่อยเบรคหลักรวยเอียและนันตุมตาหลายยำกันดาบังซัมปุยกระปอกใส่แกลทารกระยูนาไทยลำมาบามตาลำตุมกลมกล่อมจริงแกลมอักโบนิกแกลกระโดดเสวมอกระเปียวเดิมมังอินุกมีอตวนจูเกนุกโจนัก lâm lộ thái đã này mình quan tuôn cả tụm bết thằng phù hạt đè ra đấm anh đang cả tụm xòe à mọi giờ còn nằm cả tụm ác được ố bề ta lâm đi ai tiêm được bồn sang ru cả đẹp con nọ ru thà ra cái duyên nà tưng
4: chúng tôi là những người lớn lên tôi tiếp nối
1: chàng cà phê con nọ ru thà ra cái duyên nà po coi giờ ta mày hụi lụt bờ hết con nọ ru thà ra cái nan sau nan cả tụm ai tiêm to cả phù hạt đè lắc lâm lộ thái đang mầm đi quan tuôn ru cả hạt đấy mọi bùa cả tụm sai
4: thanh niên thiếu niên.
1: Rạng này doanh thái làm xã hòa phú mời về hình mài tu gõ say họ ngày về đuổi bòi mài tu chồm núi hay tiếp ta lùi tì tiệt lụ thái là đàn lụ phú vinh lụ xe đập bóc gặp bui hằng buồn phun hề về hình mạp lụ thuần lẽ nước bên xã tu kẹp yo kẹp lụ cả đập bạt ô giảm tam con nọ phiền hay tiếp ở quạt làm biết tọt nần điểm là con nọ gru đơm làm cái tiếp rạng này về con nọ gru thà cái nần làm điểm là nần nào
5: dù là xa quê lâu ngày nhưng
6: các đề độc từ này suy lẽ duyên là thái làm xa ở tổ kề biệt chắc nó cừu thả kẹt duyệt na từng mừng về blue cất đập bà rô giam tam tu cất kẹt ngài giang ở tia con nó hạt đẹp ở quạt lam chàng kề pio lần đầu đêm là con nó cừu thả kẹt ăn làm gặp thôn tam com chiên cầm ác thả kẹt duyệt na năm năm mò tiệt duyên là thái mấy năm mò nộp thì buồn sang tìm tuồng bố tuy làm bết nên làm tô lại nặc chô rù kìa bèo con nạc rù thạc lại duyệt na
5: cũng quảng bá cho cái việc
1: tì kìa lần ta bằng ngừa rượu này con nạc rù thạc lại duyệt na thái màu kìa bèo đừng bằng cái bùa bùi kìa cái tọa xòe lại nằm lầm tô lại cả nạc chô đừng bằng kìa bèo đúng con nạc tiếp mừng chốt năn lầm đi lạc lại thạc lại duyệt na thái làm xã hòa phú màu lại chắc xem hình
2: hạt đậm đường rục lại đệ này mực rạc làm rau lại đàn hạt đậm đường ở sập lụp đường rục đặc lắc chỉ chất tập này lại chắc cầm thiệu buôn sang lại đàn bình cấp trèm đình lặng lẽ bọn ở tầm tuôn làm hạt đậm đường rục về tay.